0: นั่นนี่ได้สัตว์วางเด้
1: น้าเด้ออย่าแหลกก็ต้องเอาอย่านี่เดมอนในลันตาสังดินนี่ลิ้วอันนี้อังกอนดาสารเลียงมัน
2: สวัสดี